0: ขาแจ้งให้ฟ้าผมนะครับ
1: เออว่าน้องจะไหนสาวบอกว่า
2: แจ้งว่า